0: มาตายความมือกันไงปีเลยคนไม่รักคนอะไรหมดมั้งทำไรบิดาชกุชิพยันชดจ้าไปตีคำพูดกินด่านดูเข็มตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าเข็มยันมาเนงเงินคนทำไรคนน้ำหมดเอาทำไมวะ
0: คำพูดบิคีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาโอซีพีเอ็นมาตะคำพูดพาวนุกับซาเต้คำพูดสิกาวเนย์รักเอี้ยก็ต้องบิคีฮาเลมากอร์มาบิคีโอกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิคีโอเอี้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษลังกูจ์กักชักบินบีบวัตตาชาวอีคำพูดแล็ปท็อปปรินเตอร์ฟอโต้คอปปี้มิชินอินเตอร์คอมซิสโต้ক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পরি পর জোড় ইচ্ছা তাও
1: আমার মনে কে লাগে ডাকে
0: তাও তাল নো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলান ঝুসি তাও এ ফোন নম্বর 015 45787 98 4 20 35 541 হ ভয় হ গুড ভেরি গুড ভেরি গুড

0: มาตายความมือกันไงปีเล่คุณแม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไปเรียกทุกสิ่งเพียงชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
1: เราคิดไม่ยันมาเนี่ยคนนี้คุณคำมือนักคนน้ำหมดแล้วทำไมคนนั้น
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์สตาร์ทออฟเอจูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เบย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อัปบ้านาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kaccha kubin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cv camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai lange
0: takke aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhuse aw e phone number 0215 45787 98 4 20 35 541 ab hoyo ab good very good

0: มาตอนความมือตอนไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดมั้งทำไปบิดาสุขุสีเพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูเช่น
1: ว่าเมียนมาเนี่ยคนไหนคนความมือตอนคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หน้า
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาสีเพียงมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กลีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language ka chak bin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai lang hai
0: takke aw talno betal mahider phir dukha paiyela ni jhushi aw ye phone number 0215 45787 9942 35541 ab hoyo ab good very good